หัวใจผมมันละเป็นเมืองวางมาคือต่างกว่าข้าวหลังย่านบ่ยังเป็นคนคันบ่มีเมียส่วนปอดแต่หมอนเทียมข้างบ่มีน้องอายหลุดเดือนขาดผู้เฟื้อผู้สอนนอนใด